0: 那么有一些商船到了柬埔寨之后，商人从中国带回了鹅到柬埔寨，进行了养殖。
1: Có vấn đề, anh sao chưa tập quán, chứ anh sao tại mỗi cốt sở xê, tại mỗi cốt đại bàn bằng hành, ông bí tất tập hiệp bọc máy cực trung trời, tăng bí tùm niêm tùm loa bà bây ni, rương tụt, rương sasana, rương vạp bà thoa bà bây ni, ấy xem xây tầng ngọt lắm. Tâm bất tư, những miên phó tăng nguyên đại dân lô khối, cứ sko bật thật, cái hào sko spawn á.เฮ้ยมวยเตี้ยนั่นคือกระจอกนะกระจอกปีสปอนอันนั้นคือถ้ายังตะตุลอัตตะปัวปีจันธรรมดานะยังเคยมีรูปมูลให้มีห้องมีรูปเนี่ยใส่ไอ้อันนั้นสัตว์ตะเรื่องอัตตะปัวปีจันนั่งอ่ะ
2: ประวัติศาสตร์บอกขมายังบานดังลือบานสกอร์เชิญตามระยะเนี่ยการตูดบอจันเนี่ยดำน้ำบอจันจะโดยเฉพาะลูกชิวตะควานจะดามาพัดดอลเยอะในจุดไหนดังบรรทายเป็นลูกเตี้ยเชียงเคยทาเจสนาวิชีรบบอกองคูซิอุสคองชื้อกบานตัวทุสกอร์เชิญนะในขนมปฏิกรรมปีเยื่อให้สมัยแต่อาซาซาบอจันนะโดยเฉพาะเรื่องสามกบจะดามะกัมพูชีเนี่ยน่าก็สกอร์ได้โดยเฉพาะยังเคยท่าประเทศกัมพูชีนี่นักอัตโนมัติบอกว่าทอร์บัชเชนบานเฉลี่ยโจกนี่ให้ตัวตัวดาวรีดีค่ะ
0: 真辣凤骨鸡已经被翻译成了将近十多种语言，对我们，更好的去认识它，同时也认识那段，柬埔寨的古代历史，同时也认识中柬之间的这个交流史，甚至于是我们的海上丝绸之路的一个交通史，都有很大的帮助。
3: 《真辣风土记》这部十三世纪的旅行手札，还成为了十九世纪法国探险家重启吴哥秘境的一把钥匙。
0: 实际上，在十九世纪六十年代的时候，这个西方世界一直流传的是亨利·穆奥，那么法国的一位博物学家发现了当时的这个整个吴哥。实际上，他带的那本就是当时这个法国人翻译的《真辣风土记》。中国和这个柬埔寨之间的交流呢，自古以来可以说是既是相互友好，又是相互包容。然后我们会看到，在吴哥古迹里的巴戎寺，在它的浮雕上呢，当时的高棉国王刻上了很多个国家或者民族的人民和当时这个高棉人相互生活在一起。
1: ตำแหน่งตำแหน่งมักไม่จันนะจีตำแหน่งตำแหน่งมวยได้สัตว์ละมุดระยะเปลี่ยนจึงปีปอนชนามกับหล่อมอนนี่จำเคยท่าเวียนเมียนอัฐประยาวแต่งเรื่องศาสนาปปทัวหนึ่งเศรษฐกิจ
2: ดิฉันยังเคยท่ามัตเพียบนี่เมียนหล่อปอนชนามให้บรรทออเราคงมาได้แล้วให้สังคมท่านังรีจำเริ่มการเติมหมด
3: 中国以交朋友的姿态开展文明互鉴，让中华文明和高棉文明跨越漫漫历史长河，彼此相映生辉。
4: 以心相交者，成其久远。没想到啊，七百年前的一部旅游手记，竟然在六百年之后让吴哥文化重现在世人眼前，真是跨国友谊的奇迹了。
5: 是的，是的。纵观人类历史啊，就是一部相互交流的历史，在几千年的进程中，交流的方式有多种多样，友好的交流互鉴是人类文明交流史的主流，这是人类共有的价值共识。习近平总书记指出，中华民族是开放包容的民族，中国人民是善良友好的人民，中方愿同各方一道，践行全球文明倡议，通过真诚沟通，增进了解，加深友谊，以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，在人类命运凝结成共同体的今天尤为珍贵。
4: 谢谢，非常感谢王教授的分享。
3: 从琥珀之路的温润光泽，到香料之路的馥郁芬芳，从丝绸之路的驼铃悠扬，到海上之路的翻涌离浪，回望人类文明发展的漫漫来路，我们更加深刻地懂得了一个朴素的真理：文明因交流而多彩。